0: ก็ฟักเซลังติลารอนเริ่มตัวตะคาก็เลยสิบมาร์เวงปัสตอร์เบียลไซปอลแต่อันนี้เลยจะดีส่งสู่ตุนจูมาตานาไซปอลเริ่มกันไงทักเขาเทิดสู้อันนี้อ่ะอากาศวันนี้ไอโซและจังหวะปอนส์วะอันนี้เฮียอากาศวันนี้ไอโซและนี่ดาร์สเรียลมันนิดส่งปังอ่ะอันนี้อ่ะตัวนัดส่วนปฏิญาณทุสอยสคริปเจอร์ดิสคอร์สที่หุ่นกันมังอ่ะหุ่นโดนมังตัวตัวที่ดร.เคเอ็มวานัลเปกค่ะเซ็นทรัลเคจีพีลีดเดอร์อันนี้อ่ะตัวปุยตัวที่อัจฉริยะเสียมชะตูนียงเจติอันนี้อังตัวน่าอิลงไงท่าอังอู
1: ้วันนักันทุกปุ๋ยสอยตัวชูอัจฉริยะเสียมชะตูติอันนี้โดนะกันอินงานตัวจางอิสายบุ้งสมงานเล็ปเรียดจางสมประคดเล็สมปนิทูอิลงไงท่าอังอู้ดินลับปัจจุบันรวยเจลังเชียมุนรวาปโปอติเลียงเชียอิรุเตโปอติสักบกังดินหัวนาตุยโจมังเลตุยนักกังไงเราอังอินิโตอังติชวนอิลกาเราละชวกตูติชวนมุนลุยเฉโตติชูอันเรมเลงะชวนตั้มตักลุงภูมาติชวนอิเรมโฉเลอังติชวนนังจูอัจฉลัยเสียมชะตูมีอมนตุระกงเตเสียมชะตูอันตียงเจอัจฉลัยเสียมชะตูนี้นะฮีดินมุนจอมตักเลไงสานอมตักนี้อะOm Zebera Chuan Israel Faten Patien Tutung and Bochet of Wanga and Tornate Siam Chata Omlet Natura Patien Duzonga Nuntura Kona Aniber Isaiah Hunlai Hian Israel Hoka Sakwana Lama Hian Alanga Pau Chuan and Lapanga Viava In Toyna Lante and Lawara Chongi Depo and Lawar Kopmai Chuti Rualero Chuan Digna in Rowere Lava In Pog Nekna in Rabe Na.มานี่มาเสียลนางจีคาอันขดลางนุนาเฮียนอัลลัวร์นี่นั่งอัตโตยจงอินสุยตาอิลาคอร์รัปชันคาอัลลัวร์เวลเล่นิตูรนี่จวางจวนอันอมดานจวนซิมะเรเทเลฮาร์ซาชมดอลเตเอตูร์เนโลเปกเตฮักตูร์เนโลเปกเตเรียนตูร์เนโลไงสักเตวอร์เดวะรำเล่ขดลางอ่ะดิกนตุนดินอันอิเทนานาเบตูรินปะเทียนเฮียนอากวันนี่จุดที่งานติหุนอาชวนปะเทียนในนรวยในติจักเจลังะอันมานี่ปออาชลัยเสียมชะตูมีอมนตุระกงเตเสียมชะตูติอันละโลดอนันนี่วันนั้นเฮียนเกนี่คริสเตียนเตปอฮีกันรำชุงกัวเลขดลางกุรันเซ็งปออินอาชลัยเสียมชะตูในตุระกุกันนี่อ่ะจู่กันสาวขมีดานตูดิกตักปออันนี่อาชลัยเสียมชะตูในตุระโรชวนอิงเออาชลัยติโรกันเสียดอภัยโมอาจึงมีเสตูร์ชวนจิกตะกะกันจิรชินปออภัยโมเมกันรำมาเห็นเสียมฉันง่ายกันง่ายเลยมาตัวเตะในหลังสารจวลหันสวยโดนตายละประคันน่าชวน politics เสียมฉันง่ายนี่ politics รำรู้เรื่องน่าทุนในน่า power อมนหุนมาสอนน่าทอนตัวซุ่มอมนหุนนี่วางินPolitics adik lo chuan thune na man sual na mun tu te mo vul waka tu te mo rabe na muna achang thei thin kan ram politics hian thirila mitam tak beidon dan atang hi chuan kan politics si siam that ngai atam hle ti alang ani na taka chuan politics na tumber chu a hu hawa tha tak le in ngei tlang taka khosa kho hi ani bera chumi omzia chu politics tra om na muna chuan masona na sa taka thlenga mi mal ni lovin mi puinol puin chu mason na chu anchang ho thrin kan ramai ro chu mi tamberin politics an khel san chu ram siam thanna lam ai ma in ei mu nan thune na chan nan ti vel ani tlang puya mi then khat phe chon politics hi chobela kan mang ani berte hian a hriatani heng hian corruption ati luara mi tlem te chawin politics si an lok pui thrin politics digle tha hiกันรำมีนะอามามโอเอ็มอันนี้อาปัญหาชวนสาขนุนดัลเทียลเทียลฮิกันไงเวนง่ายตุนไลคริสเตียนนุนาชวนเลียนเบิร์ปขัดจูสาขวานังไงเนมนาทีเราเตะเมฆินีสาขวานะทาราวลำทิลซิมไงสานเรานะนกตีนั่นเลย

ระบนี่ติหลาเทียมตะการนสตูขาเป็นซีบีแล้วทางเลียนนี่อันนี้ตัวนัดชวนประเทียนมาไงนะติหลากันง่ายละงะที่บีซีใจทันเพียนอรอนสัง

ก็ช่วงเบอร์เจลังเจติลารุนสะดุขาลลวดเฟลิทังลวนี่ตัวนัชวนอาร์ดีวันลเปกลัสักกันง่ายทะเวเลทุงงะหายนักกันง่ายติลารุนสัง